0: 比龙学堂台广播博地北面后，主党和比龙学堂台助理今晚困在某种。
1: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 这么远浪安天梦游没躺那个爱你在浪那时间是怪点的浪那路那时间没过
4: 时间但爱靠说我们山里你在浪那时间中东一个能够是浪等到阿斯亚丹恐怕容来他们顿杯阿萨阿萨阿爱哭给我吃饭的时间听了空的困苦人来不然上来他碰撞三杯三内幕给我无路在天不认安铁蒙多那三杯上中马尼是大姑你推困阿亚他阿玛索拉美爱阿爱是干蒙达麦干米金开达子内这班蒙克拉姆嘎蓬克姆格永兰克姆扎拉爱阿爱是干是干提单我内旁习近平那么尊嘎铁木宽木尼白帮丹那亚鲁迪是干专门的旁瓦干我对不对怎么来亚雷瓦样能多十郎等到阿斯亚丹恐怕容来达姆顿贝那容来达姆顿时啊共了账容来格热上扎坑来占有热母崩里阿萨阿萨阿爱哭格罗旁瓦塞是干不杀达姆顿时啊罗姆罗塔杜三那母路爱母他们杀你迪南啊母里国中那丁金西明尼爱哭格罗克瓦等东等大行不行那那门南尼帕卡不到天啊爱ถอยหนึ่งจ้าไอพกายุ่มกากุ้งพันผาจีบวยพังว่านาชาไรใส่ทิ้งละครไอคุณครูหญิงสตาร์ลง่ายก่อนนาสตาร์มลีอย่างท่าอยู่หน้ามงโตเหล่ามงเดปรูช่างรงแรมหนูเยื่องกดีและจ้าไอมลีดูนามันยิงปุ้งไอเตียนนาท่าทำมาจากนามลีเชิดขู่กทอกสินิโลจันมีว่ามงเหล่ามงพกายุ่มกาตุงคุ้งหมูลำท่านาทำมาจากนาสมชิสินิกทอกมึงอาก็อังลูอันเทมงดันเรามงเทพกายุ่มกาเราลู่ไอมงโตได้รู้ใส่สตากรูโปรจคุยาธาอันเทมสมยาดูไอทิ้งละข้องไอคุณครูเนียงอันเทมงโตและแบรนจังและถาพงจงสามบอยสันในมูกโลงุใส่สามบอยสันในเดียนละมันธามงโตติ่งนาสามบอยสันสระอาศัดอาศางาไอคูไรงาไอสตากรูอันทอยคุณงายาธายูนามงโตทิ้งละข้องไอคุณครูเนียงและแบรนจังและถาพงจงสามบอยสันจงกบาช่างนากริดทมอมัดสปราดนาทะเลนนาอมัดเจ็บสกไมไอชราโพตนาเรชดากรูจะทุมโตชดาสิงห์โปรโดทาตนุสงกวนก็จงกบาช่างนามิงจพันปังไอมูกโลนาเรได้เลยเบรนทามงดานไขมุกทองทอนมุกวนดำไขมูรงไรตั้งมาดังวนลีรงก็นำไปมลีชลคองตั้งชนะเลยกาสปราดใสเที่ยงละครไอ้คุณครูหญิงนำบัตรง่ายพงมงดันไล่จ้องรองไอ้ตังกจาไอ้นันซิงเรือไขมูรุงไรมิงจพันสปรายก็อยู่หน้ามงโดนาตงชวนอู่ฮวาก็ชิลินพิงก็มีว่ามงก๊กสี่เรือรุงไรมงาชิสเงก็มิงจพันท่าสั่งล้มลู่ใส่ได้เลยแบรนท่านูยางกังท่าดำนำบัตรง่ายปูกาโก้ไขสปรายสักเซลังมาโจดัสใส่สักเซลังมันได้ลังนาลำพิงกันวางโรงแรมหนูเยือนวันมิเสียนละครมวนมงากึงไอต้นสิงห์ชิมซาลีไอเฮอควายุนโดโนจูกรดไลลุนนาสโลวันียามงดันเดโทซาดูไซสกามชาอันทอยสิยาธามงดันไขมุกทองทอนมุกอนดับก็นาสกอนเจลาลูไอสตากรูอันทอยสิยาสิงห์เคียงมงายังธามงดันติงยินามตาเข้าหน้าไหนมามเข้าลานมู่กดีละครริมลีวันมาจากชูลาลู่ใส่ชูลาสัตวัดก่อทำนาจานาสิงห์ชิมสมกุทอกกมันกรูก่ออังลุงไอสปราชกาก่อนาเจลู่ไอจะบานมงจิมินดังโปรจคุยาธาตรงคุงมูกวนดับจะพงพอนาปาดีพงอันใดอสุยาดีอับดัดไอวันลีมกอบรุงไลกามสมกรัมชไรไอมิดลู่ลามการรับไลกาจอมมิครมตาใส่มงดันไม่การมีกินมันไข่ดับกาจนมชาลินเจียนนทอยสยะท่าสิสปราสพองท่านได้ลำเทียเสียงนาสกามชาหนีเพอการทางไอสลวยสุในจะบานมงครามกาครึมแกรนพงวันนี้เต่าพังสิจามสาก็คันรามันนาพังมจารามันงูไอมิงกังนา จบานมงวนลีมกอบทงตราทิมกุสันชิงเย็นในลำมกาเดียยองวานาคูทุชมอนเย็นนาจบานมงตรากนูมุมจินตรามงดังกตานาตราตดไล่มอยู่ที่นางคำกุนราไอมุมจินมูลิตกบายก่อนนามจานพังนามุมจินอสัตอาสาจะเทียนเข้มง่ายนึ่งเรือลำลิงนี้เทียดลิงนี้ตันพระว่าไกรคริมจาระมุมจีนพองชังระไกรนามจาเตาพังระไอง่ายสกามดังไงครบชวมชานีได้หลังน้าสกาโกโนจิโกน้าทิชนาตันในเรือมันต้นน้าซีจินพินามส่วนการยิไปบังดันน้าจอมดลกะ
2: นี่จะสัตว์นั่นเชนลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมิครมกุนน้อยมุจมลำละมอนนันทะเราจอมสกุลเดนี้มีสีจินพินากาโดมีเชนลาคิงละคงเอ๋สมงานิงสตามงานเธอคงกรุยาทะตุงคุงมอมดูสีจินพินยิสุละมูกามกมกามูเทกระทงท่อนละมูกายันยานามูบงลีกโลกจานาลำเทียงนาอาช่างมาจุนกามาจุนมาตุนจอดันไอละมูกายันยาขันไอลำทะและดันอามิวมิวคูกโลชาไอลำกัวประเดียบไขมูจึงคาจัดลำทะนานันคอมราไอลำเรียฉันไรกระทงท่อนกลมและมูกโลไอกระทุมยองลำมงเรียละมูกายันยาขันไอตาตุลำทะชาสกุนานีกัวกึนโจตัวมาสันไอตระลำสุยะตระอาพิชวนลำนี้ก็

นอบไว้ท่านางเทครุมลู่นางเพอมลับกอนลู่นางเพอชิงรันปราประมูงไอมาตุ้นนามนอบไว้ชิงรันงูไอมุคอนไปจอมตะอยู่กะ

ไงมูมดาไอเลชินนุมกชาปังวามเรกบ้าจอมทับงาไอลำก่อหน้ากองชิงยังอะมจ่อไอซ้ำใส่มาตุ้นนามรันเสียงโนคอนไหนเลชิตจะมีงูไอมคอนไปจอมตักกา

นางเพื่อโจระไออุ่นปองชีชาเพื่อนางมีคุมชุนอุ่นปองชีชานิมงอาจารย์รองไอมีคุมจียอประตุนนามีคุมชุดง่วยมคอ

0: 海洋星爬山云南，不丢兵要熬干带铁星，放好甘龙内诺克点，为了好山美。
1: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสามใหม่ปองนี้ที่ไปออกมีพัมไปอากาศคายของโคพระเดชจงโกในหนังหยาปังถนซิปคือพัมไปอากาศคายของโคสื่อเขามาและคายออกไปเวียงเมืองเสียพระเดชจงโกปังถนสามซิปต่างพัมการหักษาธรรมจัดลงงานเมฆช่างเจียงปอดียินนานสิบปีเฮด้าได้ตกดีปินดีอีนานเส้นปอกที่เจ้าจนบินบะไม่กุ่นพัดไข่การโป้กว่านการสวัสดีต่างหลายพินาไข่การห่างคาดกว่าหญ้าการเผยซ้อนนำหูดาจางโคโซในปี2016โตอยู่ตีตีฉินหันต่างเขาเฮ็ดจองการดินอลอพอตั้งตาหน้าเมาตีลูซุยสือจะเจ็ดโทรมือใส่กันหนังสือกับกันเลี้ยงโคเสียนเหตุการห่างเตียงคือนำเมนายเวียงได้มดไซหมูสาเจ็ดตรงอยู่การหักษาธรรมจัดโคมที่อยู่ที่กินในจงยางรูที่6ปอกที่3ต่างเหตุการสาเจ็ดตรงอยู่พระเดชจงโกติดต่อเธอเอาโตโลและพี่น้ององซาตานผู้เป็นโกฟังผู้สร้างพระเดชฟิลิปปินส์เหตุการณ์ผังกักมาเดี๋ยวกวยฟังขณะข่าวสารใหม่เข้มถี่เดินฮอกหลอสวีทคำพัมไปอากาศคายของโคพระเดชจงโกและนานหยาปังถนซิปคือพัมไปอากาศคายของโคสื่อเข้ามาและคายออกไปที่เวียงเมืองเซพระเดชจงโกปังถนสามซิปอยู่ที่เวียงเมืองเซเตียนสื่อโกจิ๋วขุยจ้างทรงชินหันอู่ทางต่างพัมเวลาพัมไปอากาศคายของโคนั่งโปขวยปังเงี้ยต่างวันชีวิตคำถึงวันชีวิตคำมีพระเดชบ้านเมืองและหมู่จู้จื้อเนื้อโลก68ตีเขาพัมมีห้องชินเอจ้าใหญ่ดีป้อหอยตีเขาพัมปิ้นตินนักหักษาธรรมจัดลงอเมช่างเจียงยินานสิบปีมาออกแห่งเขาการหักษาธรรมจัดนำเมนำน้องนำเมหกสินก็ได้หักษาดีมาด้านฮอกหลอสิบคำเส้นกุงานทินอยู่แย่เมืองเสียหับฝั่งเอากาเศร้าอ่านปิญญาโป้กวนย่นบินแบบไม่กุ่นพัดสวัสดีอันนี้ก็ปิ้นในเส้นเฮาปอโคตที่คอยการโป้กวนย่นบินแบบไม่กุ่นพัดสวัสดีและหังคาดกล่องยาออกมากาเศร้าอ่านกล่องปิญญาป้องมีหาจุ๋ม34ขอด้านฮอกหลอสิบคำไปบกลงในบ้านเมืองไต้หวันหอยไล่วัฒนธรรมคาเฟ่ปังถนสองอยู่ตีเป้าสารหันต่างพัมมีผัวตั้งหน้าตั้งตาปลูกสั่งคาเฟ่ผู้ก่อนอ้อนที่จะฝ่ายกันนี่อันมาเต๋ไปบกลงในบ้านเมืองไต้หวันหอยกุ่นไปซาสุ่มกันอยู่ตีเป้าสารหันพัมกำอุดลัดก่อป้องกันเหตุสั่งคาเฟ่จองการปองนี้มีอีนางไข้ไหวเลียนอยู่หอยอีนางเส้นไว้ไทยปานปิ้นเก่าจูต่างปานเวลาหักวันเมื่อโดนการเผยซ้อนนำหูหน้าจางโคโซในปี2016โตอันมียินานเส้นโคโซปิ้งเก่าจูต่างปานอยู่ตีตีสิงเจ้าหันต่างเขาเฮ็ดเมื่อโดนจองการดิ่งรอผ่อตั้งตาหน้าเหมาตีลู่ซุยสือหนูจางเจ้าจะเจ็ดโทรมือใส่กันนังซื้อก่อป้องกันเหตุสังจองการสั่งเตียงการดิ่งรอผ่อตั้งตาหน้าเหมาหน้าตึกนำดินสีหอยเจ็ดชิมูดับนี้เบียงปิ้นสามรูไข่การสั่งเตียงการมังมนตุกเต้นเศร้าสองกว่าเย็นดับนี้ข่าวสองสามปีมาเลี้ยงโคเสียนตีไต่ของเจ้าตนอยู่ขันการห่างเตียงนำห่างจ้าในการในเวียงเมื่อโดนมีนำเมเจสินผ่ายโจในการในเวียงพากดถึงนำใส่ไปซ้ำหมูสาเจ็ดหักซาธรรมจัดโคมจุดกินจงยางเจ็ดตีรูที่หกปอกที่สามอยู่ด้านหาลูกออกแปดคำถึงเก่าคำลงไปถึงตีเลี้ยวหินจีลินเฮลงเจียงกวางตงกวางซีซีจางซินเจียงฟงปินเซินซีเจ็ดตีและซินเจียงเซินซางเจียงเซอร์ปินทวนเมื่อโดนประดับขายการสัจเจตุนยูพับสอดเดินหกหลอก13คำในปินมือวันพัมปยาของโคเก่ากวนสิกาละไว้ในปีนี้บ้านเมืองสุตีโยเหตุการณ์สอนสืบและเผยซ้อนของโคเก่ากวนสิกาละไว้หาปั้นหาหอยปอกไม้สะสมกันหักษาของโคเก่ากวนสิกาละไว้ไปหึงยาวแพ้ไข่ออกการหักษาของโคเก่าก่อนสิกาลาไวเหตุได้แต่ตกตีปินดีใหม่นั้นผู้ปากกั้มในหงการไหวเจ้าปู่วันชีวิตคำพักกตะจิตต่อเธอเอาโตโลเรียบพี่น้ององซาตานผู้ปินโกฟังปู่จ้างในพระเทศฟิลิปปินเหตุการผ่านกักผ่านกักเธอเอาโตโลและเมลลูกเต๋าเข้าขอบเรียนไปบกลงและบ้านเมืองไต้หวันเอาเมินในพระเทศจงโกมาผ่านกักมูจูจือและผู้ก้นในพระเทศจงโกคอยไล่และสืบหาเธอเอาโตโลและเม่และลูกตาลนำหินสู้ในสนามโลกวันชีวิตคำปุ้งเพกต่างก็ว่าเสียงหอดถึงปี2ปันปลายสหัสตัวหังปีต่างเนื้อโลกมีกุ้นหมูเสพผักไปบ้านเกิดเมืองปิ้นบ่มีดีอยู่กินปิ้นหมันกดกุ้นไปนางว่าปิ้นสิบปีมาปอโคตี่พอหน่อยไปแต่ว่าย่างหาหือกุ้นเฮาเสียใจเตะอันสกัมเพียกเงี้ยปิ้นข่าวสารใหม่ปิ้นลองคำเพจเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก่อถึงที่นี้

0: คำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2013ตัวเดือน12หลัว23คำสีจิงพิงซงซูจีอยู่ที่เผาเมื่อการกึดป้องไปบันตุงซงยางนั่นที่ออกกำปะขนนักเสียออกเปลี่ยนใกล้พัติฮิตเบิ้งนำดินไปบันตุงปิ้นการลงเสือหนึ่งที่บางกับเก่ากันและตาดีโขกันนี้หยุ่งเย้าไหวที่แต่หมันเวิ้นตุนอยู่ไปเบาว่าดังฮือเปลี่ยนไก่เบาหือนำดินเหตุการณ์ให้หนายังอยู่ยังอิดไปเบาหือการนำสั่งมาเขาเม็ดนำยังอยู่ยังอิดไปเบาได้สนาถึงตาดีพอให้มีหนา
1: ตีกวางโถให้กูกวางครับยกโย่ขออยู่เข้ากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสินโมนบ่อน
0: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อมึงคําใหม่น้ํางามคอยฟังเสียงครับไต่สาเสินโมนบ่อน
2: เมนฮักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินบ้านผู้ขาปิ้นก้องเจนเวลาเมื่อเผอกําคับกําโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกําคับอันโมนบ่อนต่วนเส้นนั้นเผอหือต่างหลายฟังในกำคับคับปานางเบาไข่ปองมาหิ้งไฟเบาไข่ปองมาตากเมยนางไข่อยู่ของยิ้นอมีคงเถียวยำหอนก็กัดยำเน้าก็อุ่นนางเบาไข่ปองมาจุ้งควายและเบาไข่ปองมาเฮ็ดไทเฮ็ดหนานางไข่อยู่ในเมืองหลวงได้เมาเสียงซีอยู่สุขสบายได้อยู่ในเมืองหลวงขออยู่เฮากินสุขสบายใจนั่นบ่เดี๋ยวก้อยฟังกำคับลืมไห้ลืมหนา

บแอนี่กวนมาฟังกำครับคุณบันเดียวกันผู้เตรียมปิ้นนานอุ่นปิ้งผู้ใส่ลำปิ้นคำเช่นผู้ขับห้องปิ้นกีซีในกำครับครับว่าข่อยปิ้นกุนเอากันภาคบ้านมากไกลอยู่ในเวียงหลวงเมืองใหญ่ไปที่ไหนก็จังปบหันใส่กุนบันเดียวกันข่อยปิ้นกุนเอากันออกบ้านมากนานออกแห้งเหตุการณ์เบาหยานไปแอวตีไหนก็จังปบหันใส่กุนบานเดียวกันกุนบานเดียวกันกว่องเพียบตาก็หูใจกันเฮาปิ้นไตกุนบานเดียวกันมีการสั่งก็อุบเราปั้นกันปิ้นบาปิ้นแห้งเฮาเติมซอยกันเบาเสียละเฟียดกันขอหือตั้งร้ายกายวนคล้ายมันทั้งมีปิ้นดีอยู่ดีมีแห้งสุขใจสู่วันมาเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้กุนบานเดียวกัน

ใจเอ๋ยใจยินดีกับความหักใจยินเสียดายความหักในใจปีไฟใจเอ๋ยกุ่นดีอย่าคิดใจน้องนางอย่าไปมองต่อเฮาสองกุ่นซื้อกับเบาจังใดกันเหินหรือน้องเปลี่ยนใจไปจอมปีใจนางนี่เบาจังเฮ็ดดังใจโก้ได้หลู่ซุ่มเสียใจสู่ฝ่ายซัดนี้ความหักเฮาก็เบาซุ่มกวนอยู่กินหนังกันมาเดี๋ยวก็มาฟังกันครับเสียดายความหักมาละ

ต่อมานี้เฮามาฟังกำคับอายเบาเมืองหุ้นปิ้นอีเกี่ยวครับในกำคับครับว่ามักใจตัวใจอายเบากุ่นหนึ่งใจติดกึดถึงใครอยู่หิมไก่กึดถึงเมื่ออ้อนเบาจังลืมใดใจติดใจไวไวถากองหันยามมือสองเฮาได้แอวจอมกันปิ้นมวนเยื่มกันสู่กันครับฟอนใจสั่งมาปากปานสั่งหยอกสั่งอ่อนสู่เอานางฟอนดินมวนจับใจอายเบาตัวดีข่อยนี่มักใจอายเบาหุ้นใจอยู่ในใจนางตัวอยู่หามไกลใจติดสุวรรณเบาจังลืมใดอายเบาเมืองหุ้นก้อยฟังกำครับอายเบาเมืองหุ้น

家刮豆刮洗洗渣洗家是马收起来洗家是擦几手的讨黑了。这个一个故事哈下坡加地位他加都能来加恩为的给哈啦。我把这些人来这个文化和自然也差之二年久地名格里为托马西马为的都为那西那哈坡给的都乌普追为摩尔塔哈下为的皮托马地嘎大为俄罗俄西托马都哈下为大黑的了地嘎大为俄门俄多托马都我就不懂嘛，把这几年他偷躲避，结果破菲律宾国法部长特奥多罗勒约为阿克乔塔门派比多，多个嘛把国威，超奇葩，结果他马霍威多克约勒，结果他鲁西格加布拉，国家尼玛我敲门为他鲁西格加布拉秀，约他门派比勒，约结果没有马拉派，约为阿克乔噶，结果乔吉奥大家破地打不地个噶马噶地。อเมริกาจู่ทุ่ทลายประเทศจีนทั้งหลายบุเลทุ่ตัววียิ่งลากเจดาวีอโลยิ่งลากจีอือวีสิมาบาจ้อและเอชูดีดาวีมุ่งเพื่อหาทายิ่งลากทับบกแพ้ปีตัววีดอชัวคามาเดียวทลายพวกวีเจดาวีอโลอเมริกาอิสราเอลปาชิสทัดเด็กกว่าจ้ากาที่แพ้วีเด็กกาสิชูลีฮกุนามิสุดที่จีนทั้งอัศทุ่ตัวดาวีอโลมิเลนชิงอาคอทามิงก์切格马脚，一个马地位超亚，地娃娃地西斯哈瓦个脚，只为加拿大个莫国诺，尼玛靠切下把超马脚。因为考试下次来超接突击个 video 多突击把报告，加大了你不要老国那喊咩。我是多卡脚黑，第一个超黑他打好打，我是亚国卡第个脚黑。习近平为多卡定的多角色。

อุปุสิลาหูโชโมงาหุตะทุมาลาบีมพามีพาเลสจาวีกามึงโคและกามึงโควีองือจีกามึงโคจะได้โชว์แลเชียนเสียหักกากามาบุเบียวจีอยู่แล้วแฮยันงาหุจ้าตาแลกามึงโคจะได้โชว์ก็นาฮะเนี่ยและยันโนกากาตุวิกามพามีพาโควีโคลีคาลีโคคือฮาคือที่โตอยู่

0: องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ริโอซาอยู่ละอาหิงต้านใครเข้ามาปอกไปเขาตีต้านใครตั้งไหนลันที่ดักปีคุยเปียขายเครื่องของขุนโขตั้งจงโกตั้งกาป้าสันคุณหยาเจ้าลำชิบปัดเอคุยเปียขายเครื่องของเข้าตั้งออกตึงคุณมินตั้งจงโกลำชำชิบปัดตีขายเขาเบิ้งหินนันข่มกูชี้ลำช่างเจียงตอดหรือไปจำให้พี่น้องเป็นผู้ยี่นั่นเสินปอกโอตีก็ได้ฝ่ายกันทิ้งกวนเดียงเบนวินหยงผู้เจริญจีในปัดเปดีสักไทยตีตั้งโอปาติดองต้านใครเป็นหยาโคจีเดือกองสงเมื่อสอยปลายโซปีในอยู่ที่ฉินที่ยกอิดฝ่ายกันตีสร้างอ้องเดียมตาลั่นหมอกชี้ยีในวิ่งดูสวยในคาดใบไร้เช็ดจ่าตีกับพ้องเหตุเชียนเมืองตีลูกโกปาโกลาติดเบี้ยหวังนำเลือดจีวิ่งในเฮอร์ลัมเล่เสริมมาเจอฝงปองการเจ็ดชาอ้องอยู่ตันเสาและจงยางนำสามปอกนำหกปัดในกาถึงเนื้ออื่นตีตั้งเพียนฝ่ายตั้งจงโกโตโกฟังปู่สังตั้งฟิลิปปินเถ่าโตโลอีกปากโกนั้นเขากาทิ้งยับย้ำในสาบถามเข่าสตังบ่เจอไรเบอร์เลนหกได้ชีวิตวันคุยเปียขายเครื่องของกุ่นโขตั้งจงโกถึงกาป้าสันคุณหยาเจ้าลำชิบปัดอีกคุยเปียขายเครื่องของเข้าตั้งออกถึงคนมินตั้งจงโกนำสามชิบปัดอยู่คนมินเตียนซื่อกู้จีหุยจันจงชินมนโมติเหตุคุยเปียขายเครื่องของปอกไหลเขาย้ำเป็นลูกเบอร์เลนหกได้11วันถึง16วันมีตึงกาอึ่งตีตั้งปกล้มเดินปนตีป่า68หลังมาเปียขายเครื่องของกุ่นโขตึงกาป้าจันกุญญาเจ้าตึงกาป้าวันออกไปจันกุญญาเจ้าอีกป้าตึงกาเดินปกล้มอาซีพีตั้งเมียนตึงกาป้าจันกุญญาเจ้าเปียดหลังตั้งหลงมีอ้องกันผ่านสร้าง5ปาก60ปลายเหินมาเปียขายเครื่องของกุ่นโขตั้งจะมาดีปาซีไอซีเจอเลยตั้งกา45หลังปกโกติมีอ้องกันผ่านสร้างมาซื้อเครื่องของรู้มามาตั้งอีตาดีอุลากุยเอาตาดียาเจอเลยเจ็บตั้งตั้งอยู่ตั้งสงโกเลยปกโกติมีปกฝงและตั้งกามาเปียขายเครื่องของมีอ้องกันผ่านสร้างหลงจากแก๊สเขียนปากเหินยันในมาเปียขายเครื่องของเป็นอ้องที่หลักหลาเลยชี้ลำช่างเจียงตอดเออไรอีนั่นเสินสิบปีมาขันไผ่ตีสร้างฝ่ายกันน้ำไหนหรือกวงสงขึ้นกับขึ้นพันไหนน้ำหนองที่หลักไหลน้ำมันเสรีมาเจอเสอชี้ลำหลงได้ออกตึงกับหกชิ้นน้ำมันดีตอนน้ำในตั้งเสินอันเป็นเนื้อตึงกาทิ้งขัดไหนเจอดีตอนนั้นขึ้นถึงเนื้อที่ปากไหนก็สิบสี่ปลายเริงฝ่ายการดิดเวทิ้งก้อนน้ำดินจำได้เป็นองเป็นผู้ผมในน้ำดินขึ้นถึงนักดีปากไป76ไป49เมื่อเลิน6ได้10วันเซนกงานทินอยู่คนมินยกอิดคุยต้องถอมตีตั้งโอปาติเปียงเปิงและจ่าหมู่ทิ้งก้อนเหลียงเป็นวินหยงหู้เรินจะซื้อข้างคงฉี่ในปาเปชีสาและที่หน้าเซนใดในเป็นเดอเซนเหาปะโหตีกอบทิ้งก้อนเหลียงเป็นหู้เรินจีในปาเปตีตั้งโอปาตินั้นเปียงเปิงและจ่าหมู่เปียงเป็น5กัน34เปิงเบอร์เลน6ได้10วันดวงกลมปองที่ได้วีซ่ามักเล่นก้าผีขายเชียร์เลี้ยงอ่านนำ2ปัดอยู่เป้าสันเทไข่บีเจมผู้ตังโตฝ่ายการมักเล่นก้าผีทั้งก้นทิ้งกันและอ่องการเจอสับตาโซอีกปะสื่อจีคาเฟ่ใส่สก่อนชินเจอเลยม้าตี2ขอบลำในปากไปโกม้าควันตอมตีวิ่งเป้าสันกลมกันถึงปองฝ่ายการผ่านสร้างมักเล่นก้าผีพวกมีดองปองโตกันคุยปอกในเป็นยี่นั่นท้ายไหวในหยี่คุยยี่นั่นเซินไว้ไทยป่านมาทิ้งปองเขาจำห้าวันเขาสองวันในตองเปียกเหลี่ยตั้นใครเป็นหยาโคจีหรือกองสงเบอร์สอยยังไปเช้าหกปีอันเป็นยี่นั่นเซินเคยเชี่ยทิ้งป่านในอยู่ที่ฉินเซาได้ยกเหตุเซินโคเชี่ยโพสเฮยี่นั่นเซินเรียนสื่อจวนจาคือผู้工作室นำปัดเอิงในทั้งหลงเปียกเอินเอกโจล้มเรียนสื่อเขาเหลิงสลาจวนจาเลอเซินล็อกเซิน35โกกระถึงขักป้าเตอร์เนอที่สินเจ้าไรตีตั้งรองเกี่ยวสับใกล้กับมากกันกำจอยเฮิร์นันกำจอยยกสงเปียงหาโคจีอาเมกอนเหมิงเยโซอึ่งตีเนอม่านสนตีท่านในรกคุบาโกลามักปีเกินถา chẳng phải căn bản sang mít tí biệt này nơi khác biệt đi toán mà. Kháu xóm văn này, phải căn tỉa lãng bóng cán đích đáy vi giả phải căn để hiểm, tả lan màu chi dị quân lý sẵn bộ, nơi vĩnh đủ suy tí đủ trang sâu. Đoàn hôn mịt ông bóng tổ cần khát bài lái xét trả lấy, nay cả khát bài lái xét trả hậu. Nay bình và phải căn hổ lấy, nay tí cả bóng hiệt hậu. Đoàn khát bài lái xét trả, phải căn tả lan màu quân lý sẵn bộ bọc lấy, đáng đúng ta cán dùng thứ la lắng đình, xì bạc chế chì bú rằng thầy. Miệng biên sảm khán má tỉ rằng, đáng đúng tí tỉ à lắng, sáu sống cúc tỉ yên rằng thầy. Phải căn hiệt đi hả? Tỉ lê cả căm dòi phải căn phản rằng, đi lấy vi giả căn để hiểm, nở vĩnh đủ suy này, này đi toàn má lũng nắng. Kháu lại bị lấy mà, chuyện mớn tí tí ta không sầu lúc cô bà cổ lạ, đâu tố phải căn thiết bị hoàng nằm nở chỉ vĩnh này. Tổ thường dám rằng này, hoàng lâm lỡ chỉ vĩnh triệt triển phố lãng thị hậu. Thường thì đi bế hả, hoàng sầu hụp lâm hăng lâm hồi lỡ chỉ vĩnh triển bướng tín lầy. Đục lỡ đi bạc tầy xịp triệt bái hộ, nay dốc xuống thường, lỡ đi bạc tầy bẹt xịp triệt bái triệt thường. Chế năm tí, đi muốn khất thường, tấn khắc năm đỡ lắng tin làm xóng khắc nần. Phùng phòng cán chết diệm ông dù tấn sáu lỡ trồng ràng, tạm phám phọc, tạm hốt phạt, tăng đống chỉ tặng này. Bố dù mơ đơn hai lấy biệt vắn, thường cầu vắn. Cặp tám cả thứng đều đình, chi đình, khơ lồng chàng, quáng tùng, quáng xì, chi chàng, xin chàng, nớ sân nớ chi chịt thắng. Thắng xin chàng sân chán chuyển sở bình thuận. Kháo xóa mắn này, phùng bóng can chết cha ông dụ tán sau lớp trồng dàng, bố cả thứng nớ ứng tì tăng miên hậu.

0: 不能学第十三文，并文文化等自然遗产是必然难。古往地当农肉血，当表里历代威者抗拒皇家人，下营下白白薄。为着巩固历代威者抗拒皇家，表里历代威者抗拒皇家，咱们变农变普来。普丹系罗龙马教部，用不能学第十八文，帮莫话，快等中国。ตัวเลขก็ฟังปู่สังและตั้งฟิลิปินเธอเอาโตโลอีกปากคนนั้นเขากระทิ้งยับผู้ตั้งใครเปล่าหรือก็ฟังปู่สังและตั้งฟิลิปินเธอเอาโตโลนีลาตั้นผิดตั้นเปียดจับตาโจตั้งสองก็หลายหลายปอกเกียนของไข่โจอาคังตั้งสองก็หลงหลังมายาเกาโจลองคิวจับตั้งสองก็ตั้งฟิลิปินสองตั้งในก็ได้ข่มกูอาคังและตั้งกาในปัดปีตั้งป้องการคักปีในตั้งสองก็หลายฝ่ายตั้งสองก็มักตินเธอเอาโตโลอีกป้ามีหลังมันนกหลังมันไม่ได้เข้าเหลือถึงสองโก้หมาป้าจิมเดือดเสียงกังถึงเอาเหมินพวกล้มตั้งขิงไกวเหลือถึงสองโก้ไม่ได้ตั้งเธอเอาโตโลอีกป้ามีหลังมันนกหลังมันมาป้องกันก้าขายโตกันผมเห็นลงป้องโตกันเฉลยนั่นมีหินสูแล้วล้มกำผ่าอยู่เมื่อเดือนหกได้ชิบิดวันโป่งหมอกไหลเป่าเก่าหลังเบิดได้มาต้านหวาโตถึงเบอร์สวยยิ่งไปสว่าปีหางปีตั้งปุ่นตีป่าคนเจิมมีเฮินยิกาลันปนเตอร์เหลิงกุ๊กเตะหิงจีปากปุ่นโคคันเจิมว่าเป็นเขาย้ำหลายสิบปีมาปกติอีหยอมมาไรไกว้ว่ายังขันเจอหลงหลังอันจิมใกล้ตั้งไข่ไรเป็นเขาสรังเบอร์เป็นใจทุนตั้งไข
1: ่เปิดเห็นผู้รองเข้าเจิมเบอร์อามิวปัดฟันตันเฮินเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
0: รัวเสิร์ชีเหตุเป็นอ่องที่หลักป้องกันอาเมียวอ่อนพร้อมกันพร้อมกันจินโบขึ้นกาดันชีจินพินจงซูจีอยู่เมื่อสวยงไปเศร้าเหตุปีนั้นสองได้สามวันตัวห้าวันย้ำกากุยเจ้ายิ้มด้วยต้องถามโคโนกันปู่อาเมียกว่าเมียวตั้งถามนั้นจีออกโดได้กำสวยอาเมียวอีตั้งอึ่งตีอาเมียวป้องกันคักปีฝ่ายกันผ่านสร้างเมวีตีเปียกดันถึงท่าคักปีนิกไลวีจ่าอาเมียวอีชีจินพินชงซูจีอยู่เมื่อสวยงไปเช้าเอ็ดปีเลื่อนหกได้เจ็ดวันตกเก้าวันย้ำอยู่ชินไคเจ็ดยิ้มหน้าการตั้งคำนั้นจี้ออกโดเอาเสือชีเหตุเป็นอ้วงที่หลักป้องการอาเมียวอ่อนมาพร้อมกันพร้อมกันจินโบขึ้นกากันส่วนเสือพิงถงดีงามก้นเบิ้งกว่าเมียวมือจงมือเจอจับเจอรันพร้อมกันเตะสร้างกว่าเมียวอ่อนมาพร้อมกันเหมือนหนังเดียวกันนั้น
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปังโค
3: 晴光壮壮，通州广阔。
2: 晴空万万，孤灯伴人行。
3: 晴空万万，孤灯伴人行。
0: 比罗好当来，都有理有哈沙，有那肯博来，好玩干嘛？托姆晴空万在爱梗。อันเป็นข้ามเมื่อสั่งสันเทียมบอกว่าลันบ้องเออปีร้องเขาตั้งหลายเจ็กถ่อมเชิงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเขียนไต

0: ษาลังไงมิษาอังคังไงสว่าวันนี้กวนคังลำเพอตราคูมิษาตัวไงและดัดการรับรายการก็โตกบามงากรันนะโตกจือสมชมลีตัวไงนับบ้ามิสมลังนับบ้ากรุพงกันโจตูครุงมันนันกันรามก็อยู่เจ็บพงสิงิก็ชะตามงาพร้อมใจยาก็นาโปรดขุยาท่าเลียวลินจีลิน和龙江广东广西西藏新疆蒙多蒙多格巴铁新疆格罗鲁格罗沙偏蓬斯尼格มาตุนนาตูซาลูนาได้และแปลนท่าอยู่ข้างช่างมูมาคากลอชมุนาไรงาไอชะตากรุนทอยชิมสมยาก็แต่ยังนากงพันผาจีเทียมนันกันราเครื่องทองหลักเขินทอยเรือชาชกูทาเครื่องทองหลักคือทอนมตุดโคชปราตามตุนชมูชมันมูเคียงมงามงาซาจังกลอเครื่องทองหลักคือกันรูกันซาง่าไอคูมกอบไอก็ลิเดียนาเครื่องทองหลักคือทอนมตุดมกอบอายุนสินนันสตันตันง่าไอไม่การมตุดมาไข่ดับกาจุนมชาอันทอยชิลง่ายะทัดจุนไหนมีว่ามงเงี่ยฟิลิปปินมุมกอบดับดับบูมเธอเอาโดโลเทียชาอันตามชาหนีเพอเด็กปัดไอตราลังคัดปานาเรื่องง่าไอกาจุนมชาจุนไอฟิลิปปินมุมกอบดับดับอุ่มเธอเอาโตโลมีว่ามงเทเซียงไงอุจัวไอกมงกาล้มลดหลังจุนไอมีว่ามงอาอคออาคังจุนจิเทียนมีว่ามงเทฟิลิปปินมงและแบรนนามาตุ้นมาไข่ลำจิเทียนคราไอมีว่ามงมงดันอาคังบนลีลำจึงคารโรจัดในอายุอาราเพอมกอบดูนำตูมีว่ามงงีเธอเอาโตโลเทเชียไกนูจันเชียกชานีมีว่ามงครั้งโตฮ่องกงเอาเหมือนเดียนโจช่างนาคูตัวดันตาใส่มีว่ามงเจิดกระตานาพงมุจมตึงใครมชาญีมงเธอเอาโตโลเทชะไกหนูจันกระชาญีเทกระหนึ่งเรือไอพกาป้อมพ่อมลำไมกโลนาคูตัวดันตาใส่มงการวนป้องรับตัวเพียงเย็นมชามงก้อนดำถอยชลงไงยะทะนันชปรายตั้งชนะไหลกาโกจุนไอเชิงละครไอคนงานยิงชิงยิงจะทุ่มตัววาตุยังมงการเตียงท่าตุมตาพรองเย็นมัดในมชากดีมีหรือมีวันสิงห์จันตุนาแต่ชิงยิงนาละมันท่านับบัดละง่ายหลังจะพันย่อมมัดลู่ใส่ระยังนิ่งเรือลำติงยังลู่มีคำไอง่ายสกามดันง่ายครอบชวามชานีแต่หลังนาสกาโกนูจิโกนาที่ชนะดันในเรือมันต้นนาสิจิมพินามส่วนการนี้ไปปังดันนาจอมดัลลากาม
1: ีจุสันนันชินลาเทเจลาอามิวชานีกุนตุมคุลง่ายจวนมีพรมกุนน้อยมุจุมลำละมอนนันทะเราจอมชกุน
2: ดนี้มีสีจินพินากาโดมีชินลา
1: ตุงคุงมุมาดูสีจินพินคิงละคองเอคุลง่ายเนียงสตามจันทัยคุณสุนิยาเทียคุณมจันยาทะกันจวนอามิวมุบงลีจะพองทะกาชกาเอชเลยมาดุนชโปรไอประละตัวนันอามิวชามุบงลีกลัวสจจันนารายัง中华阿米沙康普了爱沙日米之萨是刚是刚来的蓝牌巴迪阿阿米沙摩崩里那么东西带端来中华阿米沙尼康普了爱沙日外米之萨刚刚是看完那日样阿米沙是过蒙正沙尼米路拉没认沙阿荣路苏麦阳没认沙西空没认沙甘么甘没认沙日康普米之萨刚刚说那苦让康看完中华阿米沙康普了爱沙日米之萨是刚是刚来的蓝果阿米沙是古尼阿姆本阿久阿拉蓝生国爱南南拉昂爱披霜蓝日中华阿米沙尼康普了爱沙日米之萨刚刚说看完那蒙丹是本坦蓝铁阿米沙米克蓝配是刚是刚路爱米之萨蹦哭个路日阿米沙是古让蒙丹斯里文尼蓝铁พงชิงราจิมกรินลำเพะชงกบกระจางจังเชอมิวมิวเรียครึมกรามซาถึงเกียงมีจัสัตชิญญ์ช่างว่าไอลำเพะอายุหมู่ไอขู่หนึ่งขับเก้าลุ่นนาอมิวชาชกูมงจึงชานีอางางวิงาปิวไอมีบซาลำถึงยังชิตุบลู่อมิวชาชกูนีอามปอดอายุอาราลำเพะกลัวสปินตัดลู่ชงกบครัดวาลู่จึงคาชดลาลู่ไอจงขวาอมิวชาครั้งพลเงี้ยชาเรียมีจัสัตกู中华阿苗沙克卡姆兰是白拉样南南拉昂爱披霜兰日中华阿苗沙康普了爱沙日米之萨是刚是刚路样式中华阿苗沙克卡姆兰是白蒙格罗爱兰塔阿苗沙是网看并接爱克姆格兰兰多看兰尼佩阿久姆爱哭眼了张拉路

ไงมูมดาไอเลชินนุมกชาปังวามเรกบ้าจอมทับงาไอลำก่อหน้ากองชิงยังอ่ะมจ่อไอซ้ำใส่มาตุ้นนามรันเสียงโนคอนไหนเลชินจะมีงูไอมคอนไปจอมตัดกา

นางเพื่อโจระไออุ่นปองชีชาเพื่อนางมีคุมชุนอุ่นปองชีชานิมงอาจารย์รองไอมีคุมปจิยอประตุนนามีคุมชุดง่วยมคอน

0: พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างไอ้ข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่ไปออกมีพัมไปอากาศคายของโคพระเดชทรงโกในหนานหยาปังถนซิปคือพัมไปอากาศคายของโคสื่อเข้ามาและคายออกไปเวียงเมืองเสพระเดชทรงโกปังถน30ต่างพัมการหักษาธรรมจัดลงงามเมฉางเจียงปอตียินนาน10ปีเฮ็ดได้ตกดีปินดีอีนานเส้นปอกที่เจ้าจนบินบะมีกุ่นพัดไข่การโป้กว่านการสวัสดีต่างหลายพี่น้องไข่การห่างคาดกว่าหญ้าการเผยซ้อนนำหูดาจางโคโซในปี2016โตอยู่ตีตีชินหันต่างเขาเฮ็ดจองการดินอลอพอตั้งตาหน้าเหมาตีลูซุยสือจะเจ็ดโทรมือใส่กันหนังสือกับกันเลี้ยงโคเสียนเหตุการห่างเตียงคือนำเมนายเวียงได้มดไซหมูสาเจ็ดตรงอยู่การหักษาธรรมจัดโคมดิวติกินในจงยางลูที่6ปอกที่3ต่างเหตุการสาเจ็ดตรงอยู่พระเดชทรงโกติดต่อเธอเอาโตโลและพี่น้ององซาตานผู้เป็นโกฟังผู้สร้างพระเดชฟิลิปปินส์เหตุการณ์ผังกักมาเดี๋ยวกวยฟังขณะข่าวสารใหม่เข้มถี่เดินฮอกรอสเวียดคำพัมไปอากาศคายของโคพระเดชทรงโกและนานหยาปังถนซิปคือพัมไปอากาศคายของโคเสือเข้ามาและคายออกไปที่เวียงเมืองเซพระเดชทรงโกปังถน30อยู่ที่เวียงเมืองเซเตียนสือโกจิ๋วขวยจ้างทรงเซียนหันอู่ทางต่างพัมเวลาพัมไปอากาศคายของโคนั่งโปขวยปังนี่ตั้งวันสิบเอ็ดคำถึงวันสิบหกคำมีพระเดชบ้านเมืองและหมู่จุดสื่อโลก68ตีเข่าพัมมีห้องชินเนจ่าใหญ่ดีป้อหอยตีเข่าพัมปิ้นตินนักหักษาธรรมจัดลงอเมช่างเจียงยีนานสิบปีมาออกแห่งข่อยการหักษาธรรมจัดนำเมนำน้องนำเมหกสินก็ได้หักษาดีมาเดินฮอกหลอสิบคำเส้นกุงานทินอยู่แย่เมืองเสหักฝั่งเอากาเศร้าอ่านปิญญาโป้กวนย่นบินแบบไม่กุ่นพัดสวัสดีอันนี้ก็ปิ้นในเส้นเฮาปอโคตีคอยการโป้กวนย่นบินแบบไม่กุ่นพัดสวัสดีและหังคาดกล้องยาวออกมากาเศร้าอ่านกล้องปิญญาป้องมีหาจุ๋ม34ขอเดินฮอกหลอสิบคำไปบกลงและบ้านเมืองไต้หวันหอยไล่วัฒนธรรมคาเฟ่ปังถนสองอยู่ตีเป้าสารหันกังพัมมีผัวตั้งหน้าตั้งตาปลูกสั่งคาเฟ่ผู้ก่อนอ้อนที่จะฝ่ายกันนี่อันมาเต๋ไปบกลงและบ้านเมืองไต้หวันหอยกุ่นไปซาสุ่มกันอยู่ตีเป้าสารหันพร้อมกับอุดรัดก่อป้องกันเหตุสั่งคาเฟ่จองการปอกนี้มีอีนางไข้ไหวเลี้ยงอยู่หอยอีนางเส้นไว้ไทยปานปิ้นเก่าจูต่างปานเวลาหักวันเมื่อโดนการเผยซ้อนนำหูหน้าจางโคโซในปี2016โตอันมียินานเส้นโคโซปิ้นเก่าจูต่างปานอยู่ตีตีสิงเจ้าหันต่างเขาเฮ็ดเมื่อโดนจองการดิ่งรอผ่อตั้งตาหน้าเหมาตีลู่ซุยสือหนูจางเจ้าจะเจ็ดโทรมือใส่กันหนังสือก่อป้องกันเหตุสังจองการสั่งเตียงการดิ่งรอผ่อตั้งตาหน้าเหมาหน้าตึกนำดินสีหอยเจ็ดชิมูดับนี้เบี่ยงเปลี่ยนสามรูไขการสั่งเตียงการมโนตกเต้นเศร้าสองกว่าเย็นดับนี้ข่าวสองสามปีมาเลี้ยงโคเสียนตีไต่ห้องเจ้าตนอยู่ขันการห่างเตียงนำห่างจ้าในกัดในเวียงเมื่อโดนมีนำเมเจสินภายโจในกัดในเวียงพากดถึงนำใส่ไปซ้ำหมูซาเจ็ดหักซาธรรมจัดโคมจุดกินจงยางเจ็ดตีลูที่หกปอกที่สามอยู่ด้านหาลูกแปดคำถึงเก่าคำลงไปถึงตีเลี้ยวหินจีลินเฮลงเจียงกวางตงกวางซีซีจางซินเจียงฟงปิ้นเซินซีเจ็ดตีและซินเจียงเซินซางเจียงเซอปินทวนเมื่อโดนประดับไขการสัจเจตุนยูพับสอดเดินหกหลอก13คำในปิ้นมือวันพัมปยาของโคเก่ากวนสิกาละไว้ในปีนี้บ้านเมืองสุตีโยเหตุการณ์สอนสืบและเผยซ้อนของโคเก่ากวนสิกาละไว้หาปั้นหาหอยปอกไม้สะสมกันหักษาของโคเก่ากวนสิกาละไว้ไปหึงยาวแพ้ไข่ออกการหักษาของโคเก่าก่อนสิกาลาไวเฮ็ดได้แต่ตกตีเป็นดีใหม่นั้นผู้ปากกั้มในห้องการไหวเจ้าปู่วันชเวทคำพักกตะติดต่อเธอเอาโตโลเรียบพี่น้ององซาตานผู้ปิ้นโกฟังปู่จ้างในพระเทศฟิลิปปินส์เหตุการณ์ผ่านกักผ่านกักเธอเอาโตโลและเมลลูกเต๋าเข้าขอบเรียนไปบกลงและบ้านเมืองไทยหวานเอาเมินในพระเทศจงโกมาผ่านกักมูจูจือและผู้ก้นในพระเทศจงโกไฟไล่และสือพาเธอเอาโตโลและเม่และลูกตาลนำหินสู้ในสนามโลกวันชีวิตคำปุ้งเพกังก็ว่าเสียงพอถึงปี2008สหัสตัวหังปีตั้งเนื้อโลกมีกุ้นหมูเสพผักไปบ้านเกิดเมืองปิ้นบ่มีดีอยู่กินปิ้นหมันกดกุ้นไปนางว่าปิ้น10ปีมาปอโคตรที่พอหน่อยไป ต่ว่าย่างหาคือคนเฮาเสียใจเตอันสกัมเผอกนี้เป็นข่าวสารใหม่พี่น้องคำเผยเสียงปองนี้เผยข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี้

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2013ตัวเดิน12หลัว23คำสีจิงพิงทรงสุจีอยู่ที่พร้อมกันกึดป้องไปบันตุงทรงยักษ์นั่นที่ออกกำปะขนนักเจียออกเปลี่ยนใกล้พัตติฮิตเบิ้งนำดินไปบันตุงปินกันลงเสือหนึ่งที่บางกับเก่ากันและตาดีขอการนี้ยุ่งเย้าไหวที่แต่หมันเวิ้นตุนอยู่ไปเบาว่าดังฮือเปลี่ยนไก่เบาฮือนำดินเฮ็ดกันให้หนายังอยู่ยังอิดไปเบาฮือการนำสั่งมาเขาเม็ดนำยังอยู่ยังอิดไปเบาได้สนาถึงตาดีปอให้มีหนา
1: ตีกอนโถให้กูกอนครับยกโย่ขออยู่เฮาคินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสิร์นโมนบอน
0: ตีกองโถไห้กู้กองคับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกย่อมึงคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงคับไต่สาเสิร์นโมนบอน
2: เมนฮักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินบ้านผู้ขาปิ้นกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันโมนบอนต่วนเส้นนั้นเผียวหือต่างหลายฟังในกำคับคับว่านางเบาไข่ปองมาหิ้งไฟเบาไข่ปองมาตากเมยนางไข่อยู่ของยิ้นอามีคงเถียวยำหอนก็กัดยำเน่าก็อุ่นนางเบาไข่ปองมาจุ้งควายและเบาไข่ปองมาเฮ็ดไทยเฮ็ดหนานางไข่อยู่ในเมืองหลวงได้เมาเสียงซีอยู่สุขสบายได้อยู่ในเมืองหลวงขออยู่เฮากิน

อบแป้งนี่กวนมาฟังกำครับคุณบันเดียวกันผู้เตรียมปิ้นนานอุ่นปิ้งผู้ใส่ลำปิ้นคำเชนผู้ขับห้องปิ้นกีซีในกำครับครับว่าข่อยปิ้นกุนเอากันภาคบ้านมากไกลอยู่ในเวียงหลวงเมืองใหญ่ไปที่ไหนก็จังปบหันใส่กุนบันเดียวกันข่อยปิ้นกุนเอากันออกบ้านมากนานออกแห้งเหตุการณ์เบาหยานไปแอวตีไหนก็จังปบหันใส่กุนบานเดียวกันกุนบานเดียวกันกวางเพียบตาก็หูใจกันเฮาปิ้นไต

ุณบ้านเดียวกันมีการสังก่ออุบเราปั้นกันปิ้นบ่าปิ้นแห้งเฮาเติมซอยกันเบาเสละเฟียดกันขอหือต่างหลายกายอนคล้ายมันทั้งมีปิ้นดีอยู่ดีมีแห้งสุขใจสู่วันมาเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้กุ่นบันเดียวกัน

ใจใจยินดีกับความหักใจยินเสียดายความหักในใจปีไฟใจเอ๋ยกุนดีอย่าคิดใจน้องนางอย่าไปมองต่อเฮาสองคนซื้อกับเบาจังได้กันเหินหือน้องเปลี่ยนใจไปจอมปีใจนางนี่เบาจังเฮ็ดดังใจกู้ได้หลู่สุ่มเสียใจสู่ฝ่ายซัดนี้ความหักเฮาก็เบาสมควรอยู่กินหนังกันมาเดี๋ยวก็มาฟังกันครับเสียดายความหักมาละ

ต่อมานี้เฮามาฟังกำคับอายเบาเมืองหุ้นปิ้นอีเกี่ยวครับในกำคับครับว่ามักใจตัวใจอายเบากุนหนึ่งใจติดกึดถึงใครอยู่หิมไก่กึดถึงเมื่ออ้อนเบาจังลืมใดใจติดใจไวไวถากว่องหันยามเมื่อสองเฮาใดแอวจอมกันปิ้นมวนเยื่อมกันสู่กันครับฝอนใจสังมาปากปานสังหยอกสังอ่อนสู่เอานางฝอนดินมวนจับใจอายเบาตัวดีข่อยนิมักใจอายเบาหุ้นใจอยู่ในใจหนังตัวอยู่หามไกใจติดสุวรรณเบาสังลืมใดอายเบาเมืองหุ้นไว้ฟังกำครับอายเบาเมืองหุ้น

0: 초즈코투지비치디클레라코코투지비오야
1: 딩나야유초즈코투지비치디클레라코코투지비오야
0: 응코미코오로나코스샤스
2: 나바초바치디보코스샤스나비오야코노웨가두비오로오호비케조ติชิพอติพอจูโกนายาโปลาห้อยโมเปิ่มมาเปิ่โคบิแลเชียชิพอติพอจูโกคุยมีอบาพอมมิงเกตากาพอติดาวีตาติฮาลายินาชาจาลาเชอร์อูติโตหาชาดาวีติชิโคลาวีติกามึงาดาวีโอโลทูโตยินาเซอาโลติพอวุลจีจาปูเยสเยวีพอติคาติโตนี่เห็นชิคโคโคมโลน่าเกิดแก่และโคโชละเมืองออโลออลีทุมาชิมาปีวีดีชิโอตาเดฮาลาลูซิสตานาโมชิวะฮวาลิโยชามูติคาลิเจดีวีดีดากาโชเลาะฮอชิโอวีโควีหรือมาชิเกชิดาวิกาซึเจดีฮาลาชิโจติโจโคโพติโพโจยาเซไทฮวาปอตูชาจูกาติปาออโมโยฮึเกโจเกมิงโกเกและฉันยันวีกาเตกิฮาลาจุกโพฟิลิปปีโกฟะปุจาเธอออตโลและโยวีกาโชทะเมื่อแพทย์ปีวีเตกิฮาลาจุดาโอฮกุติลอติลอยสิเลนะฮันขวาปาติจิตินติชิโพจุกโนายาปลาหุยโมปมาเปโควีและเชียชิโพติโพคุยมิโอบาพมิงเกตากาโพติดาวีคุยมีดีสกุชิฮุยจาจูชิโอฮือจาวีดาติฮาลาชิติบอนาโปฮุยโมเปิมาโปฮอวีโอยาติชิตินดาและติชิโคอินกากุชิฮิมากุจามิงเกและมิงเกคุวีโอโมงาโคลาโชนายาตุนายาและอาซีพีโอโมโควีกุจาคาเปเอกางาโคลาโชนายามีฮิมากุจาวีกาติกาติกงาฮาคุชิวงาโคลาโชยามานีปาซีไอจิติกอชิงามากโกจาอลอติโปโมจาเวลาอิตาลีวลากุยออตาลียาติกสโกซิยาเชกโกจาออตาติเลกาโคลาอูจาวีกาติกาติกติฮากุกาโคลาโชยินาชาจาลาเชอร์อูมาติโตฮาชาเวติชิโคซูวีติโตกาดาวีอมทูโตโชติชิโคลาวีหรือมาโคจะลูกขับเรือกับอีกะดาจาวีที่ต่างนอกเชียตาอีกะดาจาวีซื้อได้มาวิเคราะห์ที่หาฟัวโคก็ชีโออันนั้นได้ฝึกให้กับ

อุปุสิลาหูโชโมงาหุตะทุมาลาบีนพามีพาแลสิจาวีกามึงโคและกามึงโควีองเกจิกามึงโคจะได้โชแลเชียนเชียฮะกากากามะบุเบียวจิอยู่แล้วแฮยันงาหุจ้าตาแลกามึงโคจะได้โชก็นาฮะเนี่ยและยันโนกากาตุวิกานพามีพาโควีโคลีคาลีโคคือฮาคือที่โตอยู่

子丑拉达拉维塔阿嘎格饺子。记得这农家在卢水斯大拿猫区物流项目的卡里界地位的不小，的卡其也叫为名格奥哈斯这么叫葡萄格的文青娃娃巴嘎的不好那个卢水格都格的达拉维塔阿嘎格阿家。今天写好拉维德后走了好戏为何为个妈过给为嘎子子的哈拉这里可是特为何为个妈死了几年嘎巴恰都几把为的不嘎秀个妈为一嘎给打来做拉秀谢教可婆是吗中亚社太化解包袱都查出恶魔那哈巴希音打来过你了亚可了你吉利和鲁家瓜豆瓜西西扎西家司马收起来西家收差几手比讨给了七个一个故事哈下坡嘎得为他加动了加你为的给好了瓜把这些人来这颗文化和自然也差着很久这名格里为托马西马为的都为那西那哈坡给的都乌婆追为摩尔塔哈下为的比托马这个大为俄罗俄西托马都哈下为大黑的了这个大为我们俄罗托马都外交不多我们把这些人他偷到位这个破菲律宾国法部长特奥多罗勒要为阿克措他门派比度多个马巴国位初期怕这个他马火位多个要来这个他鲁西格嘎布拉国家尼玛我出门为他鲁西格嘎布拉秀要他门派比勒要这个五秒马拉派要为阿克措嘎这个措给大家破地大为地个马嘎地อเมริกาจู่ๆเธอรับประเทศจีนทั้งหลายและทุกตัววียิ่งลากเจดาวีออลล์ยิ่งลากจีอูวีสิมาบาจ้อและเอเชียดีดาวีมุ่งเพื่อหาทางยิ่งลากบุกแผ่บีตัววีดอชอคามาเดียวเธอรับประกอบวีเจดาวีออลล์อเมริกาอิสราเอลปาชิสถานเด็กกว่าจ้ากาดีแผ่วีเด็กกาสิชูในหัวกน้ำมีสุดที่จีนทั้งอสุทุกตัวดาวีออลล์มีเรื่องชิงอาคตามีเกคู่เชกมาจ่อยีเกมาดีวิชอยาดีวาวาดีฮิสฮาวากาจ่อชีวิตการนัทกามโมกโนยีมาขอเชชาปาชมาจ่อยันวิโคสชาสเลชอเจทุจิกาวิโยโตทุจิบาโปเกจ้าตาเลอนุเบลโลกนะฮันแม่โอสุดอคาโยฮีดีเอกาโชคีทาดาฮอดาโอสุยาโกคาติเกจูเกสิจิพิเวดโอคาตินติโตโยฮี

อุปุชิลาหูโชโมงาหุตะทุมาลาบีอุปามีพาแลสิจาวีกามึงโคและกามึงโควีองือจีกามึงโคชิดิโชแลเชียนชิฮากากากามะบุเวียวจีอยู่แล้วแฮยันงาหุจ้าตาแลกามึงโคชิดิโชกนาฮะเนียและยันโนกากาตุวีกาอุปามีพาโควีโคลีคาลีโคคือฮาคือที่โตอยู่

0: พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดมในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม่
1: พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดมในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่ผ่านออกมีพัมปายากาคายของโคพระเดชทรงโกและนางหยาปังถนซิปคือพัมปายากาคายของโคสื่อข่าวมาและคายออกไปเวียงเมืองเสพระเดชทรงโกปังถนซ้ำซิปต่างพัมการหักษาธรรมจัดลงนาเมชังเจียงปอดตีนนาน